ครับนั่นคือตุยดีตุยแต่แล้วZero. What's the extent of the injuries? Proceed. 878, 98.